ดราคูบังไม่กันนิเชปปัดโอคริสตายโอควายเครดิโอลงแม่สมบูรณ์สมัยที่ยาพัฒมุนิสปอลวันเพมิรุดงเชนแท็กแท็กวอร์บังเครดิโอริการลงมานุมีอาการไม่พีเอจีตอนเชิดเครดิโอเทล่าวิญญาณกัวรามูลุนีวอสิปเอ็กซ์เพรสมันยูมันไม่เครดิโอควายเครดิโอลงการเชลเมติเวลโมยาเอทหินยูตุดีรับปัดวอร์บังนี่เป้เวิร์กเครดิปักเองโปรแกรมทีนี่นับปัดบีรุดมาบีทีมวังมันคุณจะการจะว่าบอร์มีดิจิงนักจะว่าปัดเวรยอมอดีนุมันจะเกิดนิเชไม่พีเอจีตอนเชิดยี่โปรแกรมบีรุบีรุปักเครดิโอวอร์บังเรมลีดเครดิAmaya were dita ya lira luni vanel vese lena teluhuye. Kunu la beriye kwa ya me Victoria Outreach lea, kwa ya me town church kiridoka nicha papat. Aloka dira beru bishop me West Lama Pasure, Reverend Willie Kwaro, fend kopo kwa nye Roma chora bar yoti enchele, worship beyond rituals. Manme yuko wachalu morango ala me warbang. Jo atie te yu vani obedo os pastor, Reverend Noah Kuchomu Nyom, ameda obedo overseer ame municipal church administrator, Pastor Emmanuel Udiyo, kere won kome worship experience. Umegu Rogers wola, pikubere kwa ochimi na manota bira bira ryo, abora bichi ala dek, abichi ala bongo era boro. Bot Reverend Noah Kuchomu Nyom, unyo boru won kome worship experience. Umegu Rogers wola na manota bira bora bichi, achela achela achela, ariyo abichi ariyo. Ojo liye assemblies ducha meti ya pach municipal, kere kan room long.